0: ที่ที่ที
1: ่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่No, it wasn't a trip. It wasn't a low battery trip.
0: Nope.
1: That's low battery. Maybe not.